ภวยมันจะเลภวยมันจะคลาบันเจ็บปางก็เอกยาเอกยาเอเลนภวยเลนเจ็บภวยเลนลาตะวันเจ็บเลนภวยเลนตะเจ็บภวยเลนตะรันดาคุณิันภวยเลนภวยเลนตะเจ็บภวยเลนภวยบุรุษเอตานาสัตตานเลนภวยเกลิมุจจาภวยเลนอาจจะอังกุ

วเดปัญจเลสวเดปัญจาคลาบุญเจตังโตเอกโยเอกยาเอเลนัมสวเดปัญเจตังเอเลนัมสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสวเดปัญเจตังสว